0: ทำไงครับแม่แม
1: ่ Medic City PD 82110
2: Affirmative Medical area for lacerations to the head and to the top